0: มาซื้อขยะนี่แบบน้อง
1: เ
0: ข
1: า
0: ค
1: ง
0: ล
1: ู
0: กมาบางทีเลยสักแต่
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.